มาตั้งความเมตตาไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรปีแรกทุกชิปยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มก็ไปจัดการยาวดูเช่นเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยงงงคุณความเมตตาคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและซาตูร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama mate lage dake. Aw talno betal mahider phek duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0215 45787 94 4 20 35 41. Aw bhayo. Aw good very good.